0: ต้องอย่าขันตนพ
1: ่อลาตรง
0: อลังอาบีนาน
1: นิยง
0: อลังตึงกา
1: อูยง
0: อูยงกาย
1: อ
0: บาลันตาฮอร์กัน
1: อาเลมันต
0: ุนี่อย่าขันลันกาอินี่อย่าขัน
1: ลันกา
0: ที่มันดาตาลาบา